0: ก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก็ก่อนพักไปอ่านข้อความซะหน่อยไห
1: มมา
0: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบอลเตะที่เราไม่ได้ดูข้อของข้อความกันเลยนะ
1: ตั้งแต่ตีสี่นะ
0: ครับ
1: ก็มีน้องอัมซ่านะครับบัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอม
0: ขยับซะมั่งนะฮะบัวเดี๋ยวบัวจะเป็นโรคกดทับซะ
1: และแน่นอนนะเป็นอัมซ่าต้องมีคำถามติดมาด้วยนะฮะ
0: อะไร
1: นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมนะฮะคำตอบคือซูกัตปาเกต้าครับแม่หาไม่หาไหมอ
0: ันนี้เล่นไปรายการก่อนนู้นแล้วนี่หว่า
1: อะไร
0: อามผลิตซ้ำเหรอ
1: เออดีสี่นี่ไง
0: มีฟังอยู่พอดีเลยไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่ว่ากัน
1: พี่จอนของหกนะครับทักทายก็บอกดีหยองบอมเจอกันแล้วนะมาตามนัดนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เขามีบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าโมโนมีดูฟรีเปิดดูไม่เห็นมีวันนี้มีไหม
0: ทีฟรีทีวีเหรอ
1: มีคู่แรกปะหรือปะ
0: เออไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่ได้ดู
1: เผื่อคู่ฝรั่งเศสนี่ไม่น่ามีมั้ง
0: ทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไอ้นี่นะ
1: มีกองเชียร์ปารากวัยเหมือนกันนะบอกว่าห้ามแพ้ถึง3นะจากคุณเดชกองเชียร
0: ์ปากเขาเรียกว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเอางี้แล้วกันแต่ว่าถ้ามันโดนลูกแรกเมื่อไหร่ยังมีสิทธิ์ไหล
1: โอ้ยทำเป็นเล่นไปนะเหนียวนะจ่อยากนะ
0: ครับโดนลูกแรกเข้าไปมีสิทธิ์ไหล
1: นั่นก็ทางเอสเปซนะก็ประมาณนี้นะ
0: เดี๋ยวผมดูทางยูทูบให้หน่อยนึง
1: ครับ
0: คุณปลั๊กบอกสวัสดีซันเดย์ครับ
1: สวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะ
0: คุณนพพนี่เหรอจุดโทษไป
1: อีกแล้ว
0: เจ็ดโมงเลยนะ
1: เออ
0: แต่วันนี้เราก็อยู่ถึง7โมง
1: ปกติเหมือนกันไม่มีปัญหาก
0: ำลังคุยกับพี่บอมอยู่เลยว่าช่วง6โมงถึง7โมงจะคุยอะไรกันดี
1: ภาคบอลไปเลยก็ดี
0: ง่วงๆเลยคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีค่ะคุณหยองคุณบอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะครับพี่ลงสนามยังครับพี่ลงแล้วครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวรอ
0: ครึ่ง
1: แป๊บนึงเดี๋ยวลงใหม
0: ่วันนั้นเนี่ยพอเจ๋งกับพี่โอ๊ตเขียงครับเป็นคนภาคฝร
1: ั
0: ่งเศสกับอิรักใช่ไหม
1: ว่าอะไรแกยิ้มยิ้มเนี่ยจันเจ๋งยิ้มยิ้ม
0: วันนั้นภาคจบไหมพี่
1: ไม่บอกด้วยเขาเกลียดมึงแหละ
0: ไม่ชอบผมแหละดูแล้วฝรั่งเศสฝรั่งเศสกระดาษมีไหมขำขำผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดผู้ติดตามใน IG ทะลุ20กว่าล้านไปแล้วครับ
1: โวซินย่า
0: ช่วง20วันเท่านั้นครับดังไปเลย
1: จากเริ่มต้นกันนั้นหลักพันนะ
0: เมื่อกี้กองเชียร์วันละจันเลย
1: ทำไม
0: กองเชียร์อเมริกัน
1: ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหม
0: ใส่เสื้อคลุมเสื้อคลุมล็อกกี้บาบัว
1: กับวิลาเดเฟียเมืองล็อกกี
0: ้มีเวลามีล็อกกี้สเต็ปด้วย
1: ใช่มีลูกปงลูกปั้นเยอะ
0: ดีดี
1: ใครดูบาสทีมฟิลาเดเฟียซิกเซอร์จะมีเพลงนี่แหละพอจะชนะเนี่ยแด
0: นแดนแดนแดน
1: มึงล็อกกี้ตอนแพ้ก็ไม่เปิดหรอกครับ
0: แดนแดนแดนแดนแดนแดนเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ได้ยินนี่นึกว่าจะต่อยมวยกันทุกทีผู้รักษาประตูอันนี้อ่านไปแล้วนะมีคุณรัชพลแจ่นประโคนนะครับบอกฟรีทีวีถ่ายไหมพี่เช็คให้หน่อยดิผมไม่ได้ดูเหมือนกันข้าวต้มราชาหนึ่งลำพูนช่วงบอลโลกปีที่ห้าอ้าวไทยอินดีกว่
1: า
0: เดี๋ยวส่งบินไปนะฮะบอกส่งบินไปด้วยนะไทยอินดื้อๆเลย
1: แวะไปรับประทานกันได้นะ
0: ครับหลังจากหนึ่งลำพูนนะคุณดนุเดชสวัสดีนะครับคุณยศพลเพิ่มพูนพานิชบอกว่าพี่ครับ
1: ครับ
0: สมมุติว่าถ้าทีมนอกสายตาเข้าไปอันดับ3อันดับ4ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลจะมีทีมชั้นนำซื้อไปแล้วมันจะเหมือนเกาหลีใต้ตอนนั้นไหมครับที่น่าสนใจขึ้นมาร วมหนังทีมชาติญี่ปุ่นช่วยพิมพ์มาอีกทีฮะไม่เข้าใจมันยังไงสิ
1: ฟรีทีวีวันนี้มีถ่ายแค่คู่แรกนะครับแคนาดากับโมร็อกโกนะครับพวกฝรั่งเศสไม่มีนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณหมูหมูพีพีบอกสวัสดีครับคุณนัทพงศ์บอกปารากวัยทั้งใจอะไรประมาณนั้นละมั้งอยากได้รถรุ่นฟาริดาครับไม่เอาฟาริซอน
1: โอ้สวยนะรุ่นฟาริดา
0: อ่านควับเลยแสดงว่าติดตามอยู
1: ่
0: ใช่ไหมอ่
1: าน
0: อะไรตีห้าเหรอ อ้าว ทำไมอยู่กันแค่ตีห้าล่ะฟังต่อสิ สำหรับแฟนๆรายการทั้ง41สถานีทั่วประเทศ
1: ฮะ
0: ก็ทางวิทยุฟังไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านไปโหลดแอป Encore Connect ฟังเราต่อได้
1: ใช่
0: หรือว่าดูต่อใน YouTube Facebook ได
1: ้ฟังเราต่อได้ถึงของเรานี่ 7:00 นนะฮะ
0: YouTube Fight Classic ไม่มีไม่มีนะไม่มี
1: อู้นี่ไทยอินน่ะ
0: ต้อง YouTube FM 99 Active Radio
1: ไหนๆก็ถามเรื่องถ่ายฟรีมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับรอบ16ทีมนะเดี๋ยวจะมีวันอังคารที่7กรกฎาคมคู่ถ่ายฟรีนี่เป็นสหรัฐเบลเยียมนะครับ
0: เป็นไงสำเนียงเบลเยียม
1: เจ็ดโมงนะฮะใช่ไหมเจ็ดโมงนะ
0: ไม่รู้
1: แล้วก็อีกทีนู่นกัน

0: นั่นพุธที่8กรกฎาคมกับตี3สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียส่วนบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็เม็กซิโกกับอังกฤษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนั้น
1: ดูทางแอปนะฮะ
0: ดูทางแอปนะฮะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามเกมครึ่งหลังระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยกันต่อ
0: ครับ
1: นะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM

0: การ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ.2569นะคะอยู่กับปูนะเจ๊เอาใครอยากจะฝากดวงให้ส่องดวงแล้วก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะไม่รู้คนอื่นเหมือนปูหรือเปล่าตื่นเช้ามาปูก็ต้องกินวิตามินค่ะปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนักโภชนาการเนี่ยเขาเตือนนะจ๊ะว่าการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยมันมีบางอันน่ะที่เขาห้ามกินพร้อมกันเดี๋ยวจะเสียเงินไปเปล่าๆเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วดีไม่ดีนะกินเข้าไปแล้วแย่กว่าคนไม่กินซะอีกอ้าวเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะโอ้โหอาหารเสริมวิตามินเนี่ยมันเยอะมากแล้วเราก็นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้นเนาะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราไปกินพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยที่มันผิดวิธีมันแย่กว่าการที่เราไม่ไปกินเลยซะด้วยซ้ำโอ้ว้าวนักโภชนาการเขาก็อธิบายค่ะว่าหลายคนเนี่ยมักจะกินวิตามินพร้อมกันไปเลยทีเดียวโอ้ยสารพัดวิตามินเลยเนี่ยแต่รู้หรือเปล่าว่าการกินวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยเขาห้ามกินพร้อมกันควรจะแยกกินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมิฉะนั้นกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่าแถมทำให้ร่างกายดูดซึมไม่เต็มที่อีกด้วยอ่ะอย่างเช่นใครเคยกินลูทีนกับเบต้าแคโรทีนลูทีนเนี่ยคือเขากินเพื่อให้แบบว่าสายตาดีอย่างนี้ไงส่วนเบต้าแคโรทีนก็คือพวกวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะแต่สองกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่ามันมีการดูดซึมในลำไส้คล้ายกันถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแย่งกันดูดซึมทำให้ร่างกายเรารับได้ไม่เต็มที่หรือพวกธาตุเหล็กหลายคนต้องกินธาตุเหล็กเพื่อจะได้เสริมเลือดบางคนแบบเลือดจางนะคะอยากให้แบบว่ามีความเข้มข้นของเลือดแต่รู้ไหมว่าชากาแฟและอาหารบางชนิดเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กถ้าเรากินชากินกาแฟเราก็ต้องเว้นการรับประทานธาตุเหล็กหรือกินให้มันห่างๆกันเช่นเดียวกับแคลเซียมหรือน้ำมันปลาค่ะไม่ควรจะกินพร้อมกันเพราะเขาบอกว่าแคลเซียมในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายดูดซึมไม่ได้และอาจเกิดอาการท้องผูกด้วยแล้วน้ำมันปลาก็ไม่ควรกินกับไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์บางคนแบบกินเพื่อที่จะได้มีกากใยไงไม่กินผักไม่กินผลไม้แต่กินไฟเบอร์แทนปรากฏว่าไฟเบอร์มันมีคุณสมบัติดูดซับไขมันถ้าเรากินพร้อมน้ำมันปลามันก็ดูดซับไขมันไปเลยทีนี้เราก็ไม่ได้ไงน้ำมันปลาก็ไม่ได้แคลเซียมเขาก็ไม่ให้กินกับธาตุเหล็กเพราะมันแข็งกันดูดซึมให้แยกกันกินนะคะอย่างธาตุเหล็กควรจะกินตอนท้องว่างในช่วงเช้าส่วนแคลเซียมควรจะกินตอนนอนคืออาหารเสริมแต่ละชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราก็ต้องอ่านสลากให้ละเอียดถ้าไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาคุณหมอเภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกินนะจ๊ะเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เสียเงินเปล่ามาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าบางทีปูก็รู้สึกว่าบางคนถามแล้วถามอีกหรือว่าไม่ได้ฟังไม่รู้นะคะส่งมาที่4689400แล้วฟังด้วยนะจ๊ะอย่างเนี้ยเกิดวันศุกร์ที่16กันยา20เวลากลางคืนอยากรู้เรื่องการเงินอ่ะความจริงอย่างนี้ดีนะคือถามมาเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะจ๊ะปีนี้อายุเท่าไหร่49การเงินเนี่ยต้องระวังถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเพราะถ้าเป็นหนี้เพิ่มทีนี้แล้วก็ผูกพันไปกันยาวๆเลยทีเดียวนะคะถ้าถามเรื่องการเงินนะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้ยังไงยังอาเจกเนี่ยนะคะอาเจกถามมาแทบทุกอาทิตย์เลยเนาะอังคารที่18พฤศจิกา2495จะย้ายที่อยู่ได้ไหมโอ้อาเจกขาอยากจะบอกว่ายากจังนะคะตัวอาเจกเองนั่นแหละนะคะถ้าจะย้ายก็ย้ายได้แต่เราอะไม่ย้ายไงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวา2048เต็มกำลังจะเข้า49ปีนี้ยังโอเคอยู่
ถามหาโชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ

0: อ่ะรู้ไหมว่าผึ้งเนี่ยมันไม่สามารถบินตอนกลางคืนได้คือมันมีการทดลองหนึ่งค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาผึ้งหลายสิบตัวเลยเอามาใส่ในกล่องที่มันมีแสงสว่างพอดับไฟปั๊บโอ้โหมันร่วงกราวเลยเออทำไมถึงเป็นงั้นรู้ไหมมีหน้าล่ะเวลาที่เราให้พวกกู้ภัยนะคะมาจัดการกับต่อหรือกับผึ้งเนาะเขาจะต้องมาตอนกลางคืนคือเขาบอกว่าผึ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันบินไม่ได้ในตอนกลางคืนนะคะแต่มันไม่ยอมบินมากกว่ามันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมันอย่างเช่นการมองเห็นและการนำทางเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยการมองเห็นของผึ้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากในตอนกลางวันเนี่ยที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามันเนี่ยจะใช้ดวงอาทิตย์นำทางพอเวลาพระอาทิตย์ตกมันจะตาบอดเลยนะเออแล้วก็เรื่องอุณหภูมิอีกด้วยความที่ผึ้งน่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิในตัวต่ำเพราะอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างขยับตัวน้อยเพราะมีพลังงานน้อยตอนกลางคืนผึ้งมันมักจะคลานซะละมากกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของแหล่งอาหารด้วยนะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยดอกไม้มันหุบไงใช่ไหมผึ้งก็ไม่สามารถจะไปหาแหล่งอาหารได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบินตอนกลางคืนและมันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกล่าที่จะจับเป็นอาหารพวกค้างคาวแมงมุมหรือสัตว์กลางคืนมันไม่ออกไปเสี่ยงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผึ้งอ่ะจริงๆมันก็บินกลางคืนได้และมีบางสายพันธุ์ด้วยนะที่มันบินตอนกลางคืนโดยเฉพาะแถวเขตร้อนกลางคืนมันไม่หนาวไงมันยังพอมีพลังงานในการขยับปีกได้และพยายามมองเห็นตอนกลางคืนได้เหมือนกันเพียงแต่มันไม่ค่อยทำไม่ใช่พอบอกว่ามันไม่บินตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปแย่รังมันนะจ๊ะจริงๆอ่ะมันบินได้เพียงแต่สัญชาตญาณมันไม่อยากบินเท่านั้นเองมา2ดวงกันที่022481366จ้า
1: เกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะวันพฤหัสปีมะเมียค่ะ
2: เนี่ยค่ะโอ้โหเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียด
1: ก็จริงๆอะค่ะอยากจะถามพี่ปู2เรื่องค่ะคือตั้งใจมาแหละว่าถ้าเกิดเจอพี่ปูอยากจะถามเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของร้านน้ำที่ที่การให้หนูทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังไม่คืนทุนเลย
1: ใช่หนูลงทุนมันจะ200,000แล้วนะพี่ปูหนูเครียด
2: ก็นั่นพี่ก็ไม่อยากทำให้หนูเสียกำลังใจเลยนะ
1: ตรงๆได้ไหม
2: ตรงๆหนูก็รู้ว่ามันพอแค่พออยู่ได้มันไม่ดี
1: ใช่จริงจริงค่ะอันนี้จริงใช่
2: ลงทุนกับร้านนี้ไปเยอะแล้วก็ข้าวของเนี่ยซื้อของแพงกว่าที่อื่นวัตถุดิบเนี่ยเราเป็นใช้วัตถุดิบที่ดีมากกว่าที่อื่นดีมากใช้แพงกว่า

0: จริงค่ะ
1: คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแบบมั่วซั่วนะจ๊ะคนที่จะมากินร้านหนูเนี่ยหนูเลือกลูกค้าเขาก็เลือกร้านค้าเหมือนกัน
0: ขอบคุณมากมากนะคะพี่ปู
2: อ่ะงั้นเวลาเหลือเราก็มาต่อที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมพ.ศ. 2543เวลาบ่าย 2 โมงครึ่งอยากรู้ว่าสมัครงานใหม่จะได้งานเร็วๆนี้ไหมครับจะได้งานที่ตรงกับที่อยากทำไหมครับอาจจะไม่ได้งานเร็วๆนี้เพราะปีนี้อายุเท่าไหร่26เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงนะคะแต่จำเป็นต้องทำนะคะถามว่าอึดอัดไหมก็อาจจะอึดอัดถ้าสมมุติว่าเราออกจากที่เก่าเพราะอึดอัดนะมาอยู่ที่ใหม่ก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่ามันสบายใจกว่าได้เงินมากกว่าก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะได้นะบอกเลยว่ามักจะได้ที่ไกลๆนิดนึงอาจจะต้องมีการเดินทางอ่ะอันเนี้ยถึงจะดีจ้ะวสันต์เกิดวันเสาร์ที่28มกราคม10ปีนี้อายุ59นะคะเป็นเรื่องการเงินที่บ้านเราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็ค่อนข้างแบกภาระเยอะอยู่พอสมควรนะคะสู้ๆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศเลยนะไม่รู้ประเทศไทยเรามีหรือเปล่าค่ะเขาบอกเป็นเคสหายากคือเด็กทารกแรกเกิดค่ะเพิ่งเกิดเองนะมีฟันในปากซะแล้วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยคุณหมอต้องรีบถอนเลยค่ะเพราะกลัวมันหลุดลงหลอดลมหลอดอาหารคือฟันน้ำนมของเด็กๆเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณสัก 6-8 เดือนด้วยซ้ำแต่ปรากฏบนโลกใบนี้มันมีเด็กแรกเกิดที่เขามีฟันมาตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่น่าสนใจของทางการแพทย์เขาเลยนะคะมีเด็กคนนึงค่ะมีฟันในปากนะคือแต่ฟันเนี้ยมันไม่แข็งแรงมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันยึดอยู่กับเนื้อเหงือกเพียงเล็กน้อยไงโอ้โหเชื่อไหมพอเกิดมาปั๊บแผนกสูตินารีเนี่ยเขาต้องรีบเรียกทันตแพทย์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจถอนฟันออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมันหลุดลงไปในหลอดลมหรือหลอดอาหารเพราะเดี๋ยวมันอันตรายก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเด็กมันยังอ่อนอยู่ไงเนื้อมันก็อ่อนเหงือกมันก็อ่อนมันก็เลยถอนง่าย

ฟันแรกเกิดกับฟันน้ำนมไม่เหมือนกันนะจ๊ะฟันที่ขึ้นตั้งแต่ทารกเกิดมาเลยเขาเรียกว่าฟันแรกเกิดแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมจะขึ้นตอนช่วง 6-8 เดือนแล้วฟันเนี้ยมักจะขึ้นฟันหน้าล่างก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะหรือมีรากฟันสั้นๆมันก็เลยโยกแล้วก็หลุดง่ายปกติแล้วฟันน้ำนมเนี่ยก็จะขึ้นสัก6เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นครบเลยเนี่ยประมาณสัก2ถึง3ขวบกระบวนการสร้างฟันน้ำนมเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีแรกเนี่ยสามารถแต่ถ้าเด็กไม่มีฟันขึ้นหลังจาก1ขวบหรือฟันน้ำนมไม่ขึ้นหลังจาก3ขวบไปแล้วอันนี้ควรจะต้องพาไปหาคุณหมอเพราะอาจจะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้นะคะคุณแม่หรืออาจจะเป็นโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟันแต่ถ้าเป็นฟันแรกเกิดเขาจะถอนออกนะคะแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยโยกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองเพราะฟันน้ำนมมันขึ้นตามวัยและมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพฟันและการพัฒนาการของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เห็นความผิดปกติต้องรีบหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะจ๊ะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าเกิดวันจันทร์ที่9กรกฎาคม2527แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะขอดูเรื่องการงานและโดยรวมของชีวิตค่ะเว27ปีนี้เท่ากับอายุ42 42ก็เป็นเรื่องงานจริงๆแหละนะงานนี่ยุ่งมากไม่ใช่แค่ยุ่งงานอย่างเดียวจ้ะขอบอกเลยว่าเรื่องส่วนตัวบางทีก็มีส่วนทำให้เราปวดหัววุ่นวายนะคะคือเราต้องแยกออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่งั้นเราก็ปวดหัวแน่ๆอ่ะขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่14มีนา18ปีนี้อายุ51โอ้โหงานนี่ล้นมือดีไม่ดีนะงานตัวเองอ่ะยังไม่เสร็จก็ต้องไปแบกรับงานของคนอื่นเข้ามาทำหรืออ่ะในที่ทำงานอาจจะมีคนขาดเราก็เลยต้องไปช่วยงานเขาแต่ถือว่าดีนะคะเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากและมันจะทำให้ในอนาคตเราอาจจะได้รับนะอำนาจบารมีจากงานที่เราทำหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการขึ้นตำแหน่งหรือมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้นนั่นเองจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายน2521เวลาบ่าย2กว่าดูเรื่องการเงินแหมอันนี้ชัดเจนคือมาบอกเลยว่าจะดูเรื่องเงินเนาะ21คือปีนี้อายุ48นะคะ48วันอาทิตย์แหมการเงินนี่เอาเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะและการที่ไปเป็นหนี้เพิ่มเราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่เราอยากเลยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะนะคะก็ควรจะคุยกันให้รู้เรื่องมิฉะนั้นไอ้เรื่องเงินนี่แหละค่ะจะทำให้กลายเป็นปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันได้ก็เพราะเรื่องการเงินสู้ๆนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเก่งทำงานก็เก่งดวงก็ค่อนข้างจะโชคดีซะด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะสู้ๆ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ถามว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยควรใช้สายชำระหรือกระดาษชำระดีเราก็ต้องเข้าส้วมเข้าห้องน้ำทุกวันเนอะบางคนบอกว่าเอ้ยกระดาษดีกว่าแต่บางคนบอกว่าเอ้าฉีดจะดีกว่าหรือเปล่าคือเขาบอกว่าวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น2อย่างอย่างชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะพักดีต่อกระดาษชำระเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำนะแต่ประเทศอื่นๆเ

เช่นอิตาลีกรีซญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับสายชำระเนาะปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีก็พัฒนาล้ำหน้าไปสมัยนี้เรามีอะไรโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติหรือชักโครกไฟฟ้าแค่เรากดปุ่มสั่งงานอัวฉีดน้ำที่มันซ่อนอยู่ภายในโถส้วมมันก็จะปล่อยน้ำออกมาทำความสะอาดซึ่งเราก็สามารถจะเลือกปรับหัวฉีดได้หลายแบบเนาะตามความแรงหลากหลายระดับแต่รู้ไหมว่าจากการศึกษาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาพบว่ากระดาษชำระนั้นมันค่อนข้างสกระปรกมากแล้วการใช้กระดาษชำระนั้นอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นการติดเชื้อหรือแผลปริที่ขอบทวารหนักซึ่งศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในนิวยอร์กเลยด้วยเขาบอกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระธรรมดาเนี่ยจริงๆมันสามารถขจัดคราบได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆได้แล้วถ้าหากว่าเช็ดกระดาษชำระที่มันแห้งแล้วก็เช็ดแรงเกินไปเช็ดบ่อยมากก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดที่ผิวหนังเพราะผิวหนังอาจจะฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกได้แล้วกระดาษชำระก็ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดได้ไม่ดีแต่ยังทำให้เกิดบาดเจ็บเพราะถ้าเราเช็ดมากเช็ดหลายครั้งผิวหนังบางๆแถวทวารหนักก็อาจจะฉีกขาดนะคะโดยเฉพาะการเช็ดจากหลังไปหน้าก็ทำให้แบคทีเรียเข้าทางเดินปัสสาวะได้ทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการทำงานพ่นน้ำนะคะคือฉีดด้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นการชะล้างของเสียที่หลงเหลืออยู่ออกไปจากนั้นแล้วเราค่อยๆเช็ดน้ำที่เหลือออกด้วยกระดาษก็ได้ถือว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วใช้ที่ฉีดชำระมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ค่า pH ในช่องคลอดไม่สมดุลได้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อแบคทีเรียและเป็นอันตรายนำไปสู่การติดเชื้อได้เหมือนกันนะสิสรุปแล้วจริงๆอ่ะหัวฉีดเนี่ยมันมีประโยชน์โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวคนที่เป็นโรคข้ออักเสบโรคอ้วนโรคพาร์กินสันค่ะแต่ก็มีการวิจัยเขาบอกว่าไอ้สายฉีดชำระเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนได้เราก็ต้องดูแลทำความสะอาดแต่ยังไงหัวฉีดชำระมันก็ดีกว่ากระดาษนั่นแหละมาส่องดวงกันที่4689400ชื่อพรเกิดวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม20ถามสุขภาพโชคลาภและการเงินสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของคอนะคะอาจจะชอบไอหรือว่าเป็นต่อมทอมซินอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องการกินด้วยเพราะบางทีเรากินเร็วก็ทำให้ปวดท้องได้ปีนี้อายุ49วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ถามโชคลาภการเงินนี่น่าจะเป็นโชคลาภที่ไม่มีปัญหาซะละมากกว่านะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2512ปีนี้ก็กำลังจะเข้าอายุ57คือ56เข้า57เกิดวันอังคารเนาะตอนนี้อาจจะยังดีอยู่โดยเฉพาะเรื่องงานแต่อีกสักพักต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วทะเลาะกันได้ชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภและการเงินปีนี้อายุ51พุธกลางคืนปีนี้การงานถือว่าดีนะคะสุขภาพก็โอเคแต่โชคลาภการเงินนี่น่าจะมาจากที่ทำงานนี่ละจ้าแม่ปีนี้เหมือนชิวๆนะคะคุณน่าอิจฉาจริง

0: เมื่อกี้พูดเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่นะคะกับสายฉีดใช่ไหมนี่ไงเป็นเรื่องแหละอันนี้เป็นข่าวเลยจ้ะนักศึกษาผู้หญิงอายุแค่20ค่ะแต่เป็นมะเร็งปากมดลูกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเลยบอกว่าโหยอายุหนูยังน้อยอยู่เลยอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงพอคุณหมอซักไปซักมาอ้าวมาจากกระดาษชำระนี่แหละจ้านะคะการเลือกใช้กระดาษชำระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะจ๊ะนักศึกษาผู้หญิงค่ะอายุแค่20สุขภาพที่แข็งแรงดีเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีประจำเดือนโอ้โหเลือดนี่มามากผิดปกติจนกระทั่งเพื่อนนะคะที่เป็นรูมเมทในห้องต้องพาเธอส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยติดเชื้อ HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเฮ้ยถึงขนาดร้องไห้โฮเลยบอกว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณหมอซักประวัติไปมาปรากฏเธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นคล้ายน้ำหอมค่ะนี่ไงคือด้วยความที่เธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นหอมหอมเป็นประจำคุณหมอบอกนี่แหละสาเหตุหลักเลยจ้าการใช้กระดาษชำระที่มีสารเคมีมันมี 1. สารฟอกขาวน้ำหอมเทียมสีย้อมถ้ามันมีสีสันสวยงามเนี้ยสิ่งเหล่านี้แหละมันส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากกระดาษประเภทเนี้ยมันมักถูกรีไซเคิลมาก่อนก็เลยมักจะมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ภายในใช้แล้วเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้แหละมันฉวยโอกาสที่จะเจาะเข้าไปภายในทำให้เกิดการติดเชื้อถ้าหากว่าเราใช้กระดาษชำระเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีภาวะที่สารเคมีมันจะซึมเข้าไปข้างในแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกับน้องคนนี้นี่ไงดีนะที่มาเร็วก็เลยรักษาได้ทันมีโอกาสรอดชีวิตสูงมามา022481366จ้ะ
1: ที่11พฤษภาคม2519ปีมะโรงค่ะ
2: ชีวิตเรานี่เหมือนจะต้องย้ายบ้านบ่อยย้ายงานบ่อยย้ายที่บ่อยย้ายจังหรือไม่ก็อยู่กับที่ไม่ได้อ่ะใช่ป่ะ
1: ค่ะหรือเปล่าคะตอนนี้

0: ือนชีวิตมันแย่มากเลยอะค่ะไม่รู้จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงดี
1: เดี๋ยวนะปีนี้ถ้าถามชีวิตคู่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าชีวิตคู่หนูเนี่ยไม่ดีนอกจากจะแก่ตัวถึงจะดีมันเป็นเช่นนั้นหนูก็ต้องยอมรับสภาพ แต่น้อยชีวิตหนูเนี่ยมันดีอย่างนึงอะไรรู้ไหมเวลาแย่หรือเวลาจะถึงคราวคับขันมันก็จะมีคนหรือว่ามีสถานการณ์ช่วยทำให้หนูรอดค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่มีบ้านก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนซื้อให้คนอื่นเขาอยู่ซะนั้นแหละ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มันอาจจะเป็นจังหวะแต่หนูต้องอดทนจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีแค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะมันไม่ดีมาตั้งแต่มันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เออแต่หนูก็อึดมาจนถึงปีนี้เลยนะเก๋
0: ใช่ค่ะพี่ปูแบบเหนื่อยมากแบบไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปู
1: สักปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแบบว่าลงเงินไปเยอะพอสมควร
0: ตอนนี้หมดแล้วอะหมดแล้วจริงๆพี่ปู
1: เออหมดแล้วแล้วยังดีไม่ดียังไม่ได้ทุกได้ถามได้คืนไหมพอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
0: ใช
1: ่พอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
0: ใช่ค่ะ
1: เออแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรามากกว่าถ้าจังหวะชีวิตไม่ดีเราก็จะเชื่อคนง่ายโดนเขาหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยสารพัดมันก็เลยพาให้เราแย่แล้วชีวิตยังแย่ๆอยู่แทนที่จะอยู่นิ่งๆเขาเรียกว่าหาเรื่องนี่คือสิ่งที่ปูมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราชีวิตเรารู้สึกว่าเราแย่ให้อยู่นิ่งๆเพราะเดี๋ยวเรื่องมันมาหาเราเองถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามีสติเรื่องมาหาเราสามารถหลบได้หรืออาจจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้หรอกเวลามีเรื่องมาหามันแก้ไม่ได้แค่บรรเทาได้เท่านั้น
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
4: พาวซ่า
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: นี่นักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันนะเขาบอกว่ามันมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาห้ามเขียนชื่อด้วยปากกาสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไต้หวันจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆปูก็เคยได้ยินว่าห้ามใช้ปากกาแดงเขียนชื่อคนเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลปรากฏว่านักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันเขาก็ไปค้นหามาประวัติมันมีความเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่โบราณเลยนะตั้งแต่สมัยโบราณเลยเขาเชื่อว่าคือขุนนางหรือผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินโทษประหารผู้ต้องหาเขาก็จะใช้เลือดไก่เขียนชื่อผู้ต้องหานั้นน่ะบนหนังสือรับสารภาพ

ากนั้นมานะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นหมึกสีแดงแทนเลือดไก่เขียนชื่อนักโทษประหารหรือผู้ที่กระทำผิดในเอกสารราชการทีนี้พอใช้หมึกสีแดงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนที่ทำผิดหรือมีโทษประหารไงถ้าเกิดเราเอามาเขียนชื่อแล้วมันก็ไม่เป็นมงคลไงหรือมันมีตำนานที่เขาค้นพบคือมันมีอดีตจักรพรรดิจีนเขาจะใช้หมึกแดงในการขีดเขียนเอกสารราชการหรือคำสั่งมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดถ้าใช้สีแดงคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของจักรพรรดิชาวบ้านเขาก็เลยไม่ยอมเขียนด้วยสีแดงอ่ะยังมีความเชื่อนะคะว่าสีแดงเนี่ยมาจากพญายมพญายมเนี่ยมักจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกสีแดงเขียนชื่อในบัญชีความเป็นความตายแน่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลเดี๋ยวตายไปแล้วโอ้ยมพบาลเอาไปจะว่ายังไงเพราะผู้ดูแลบัญชีความเป็นความตายเขาเขียนชื่อคนตายด้วยสีแดงไงเหมือนกับถึงเวลาต้องถูกเรียกนี่ไงก็เลยไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะมันไม่เป็นมงคลจ้ะมาดูมาส่องดวงกันที่4689400จ้าเชื่อไหมบาง SMS เนี่ยเขียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเกิดวันพฤหัสไปเกิดวันที่10กุมภาแต่ไม่รู้ปีอะไรไม่รู้ปีอะไรเรื่องเนี้ย9สิงหา2526ตกงานมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่ได้บอกว่าวันอะไรสงั้นนะคะแต่ถ้าจะดูคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีการค้าขายหรืออยู่กับคนเยอะๆเนี่ยถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้จ้ะมีแต่คนมาบอกหรือเราไปฝากใครเขาก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวฝากให้สุดท้ายก็ไม่เห็นได้สักทีนะหรือเนี่ยเกิด4ตุลา16ครับถามเรื่องอะไรก็หมายรู้นี่มาดูนี่ดีกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่17สิงหา18ถามเรื่องงานเงินแล้วก็สุขภาพอะไรเงี้ยโอเคนะคะให้ระวังเรื่องหัวเข่าค่ะหัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วก็เท้าเราเนี่ยบางทีอาจจะเล็กควรที่จะต้องหารองเท้าที่เป็นรองเท้าสุขภาพจะดีกว่าถ้ายิ่งจำเป็นต้องยืนทำงานด้วยยิ่งต้องดูแลสุขภาพเท้าและหัวเข่าให้ดีนะคะปีนี้อายุ51เกิดวันอาทิตย์ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะหน้าที่การงานค่ะถ้าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรืออยู่ในภาวะที่ลำบากใจก็ควรที่จะต้องหาที่ปรึกษาด่วนอย่าตัดสินใจอะไรเองนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่2กันยา2495เวลา9โมงถามเกี่ยวกับสุขภาพบอกเลยว่าคุณพี่ต้องระวังหัวเข่ากับหัวนะคะหัวกระบาลเนี่ยแหละค่ะคือเราเป็นคนที่กระหม่อมบางสักเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่ยิ่งต้องระวังหัวเข่าแล้วก็เป็นคนที่เครียดง่ายกินเยอะแต่อย่างน้อยปีนี้สุขภาพจิตก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาสายพินเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503ปีนี้อายุ66เวลา7โมงถามสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีแล้วก็ชอบปวดหัวเหมือนกันส่วนด้านการเงินปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานี่คะคุณพี่คะตายแล้วเวลาหมดแล้วก็คงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณทุก SMS แล้วก็ขอบคุณคนที่โทรมาด้วยสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนน
3: ี้สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อย
3: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมว่าน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: ก็
3: ไ
1: ปเหรอ
3: โอ้ไม่ครับโอ๊ยไปบ่อยแล้วครับ
1: ไปบ
3: ่
1: อย
3: คร
1: ับ
3: ชอบมากชอบมากครับ
1: อยุธยาก็
3: มีหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพดิฉันก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะค่ะ
2: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
1: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ล่องเรือหา
1: ลักล่องเรือค่ะใช่ค่ะล่องเรือ
2: ล่องเรือหาลักคุณได้รับร้องเพลงนี้ไหม
1: ล่องเรือหาลักค่ะ
3: คุณครับอาจารย
1: ์อาจารย์ลองขึ้นมาเส้นหนึ่งนิดมึงเส้นหนึ่งท่อนว่าสั้นๆ
3: เชิญเลยครับ
2: ล่องเรือมาหาลักสักคน
1: โอ้ค่ะเ
2: รื่องนักหนักใจร้องเพลง
1: ว้าวเดี๋ยวจบรายการดิฉันต้องเข้าไปดูแล้วฟังให้มันจบเพลงยอดรักสลักใจค่ะค่ะอืม
2: นั่นแหละคุณไปรับต้องร้องสำเนียงของครูเอื้ออ
1: ่าคุณวิรัตสำเนียงได้เลยนะเวลาเดี๋ยวฉันไปฟังดนตรีสุนทรภพเนี่ยคุณวิรัตขึ้นไปร้องเนี่ยหลายเพลงเลยเนี่ย
2: นั่นแหละคุณวิรัตต้องฟังเพลงนี้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นสำเนียงครูเอื
1: ้อค่ะครูเอื้อนี่ก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันค่ะในด้านเพลงดนตรีนะคะ
2: ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่เก่าแก่มากเนี่ยโรงแรมกรุงศรี
1: โรงแรมกรุงศรีเก่าแก่นี่กี่ปีคะอาจารย
2: ์ก็คงไม่เก่าแก่เท่าอยุธยา
1: เอาแน่นอนนะอยุธยานี่โอ้417ปีนะก่อนที่จะถูกเนี่ยเรียกว่า